0: อีกเหรอ
1: ละให้ลงคงแบงออริจินเกนี่กิละตุมเกยกเซอร์ปุติละเกยูเกสีเกลงลงเฮดิสิ
0: อื
1: ตาม มีนอนักไก่บางเกอีเวนเอเวลเบิลอินอาซัมละละสีไอตุมดักดิฟูเป็นมาตาลงจีมาเตดักเตบอกเตไรดิสทริกส์เป็นตาลงจีเนลิเกวันเกดิฟูเป็นตาจอนเซอร์เคปเนปอนละเป็นละกับรายการบางเกกอลักฮัดดิสทริกเป็นสีวัน
0: ตั้งแต่ลิตุมเบปาร์มาเตะบิสเนสเคลมจีบลูเตะโคลโซลงห้องอาบังซีเกมินายล่ะ
1: ยกเซอร์ลงหงตาเมเซนละเป็นเฮมเซอร์ตาเมเซนละเป็นดูทุลังดูร็อกปัวลงหงตาเมเซนยกเซอร์ละเกอากิล็อกละละเป็นอันโนตาตาร์เกียร์จีละตุมเกละเป็นอาจอนตาดิงเลนละเป็นละตุมบังเกเชคโลจอนทร็อกซี่เป็นลินพารอยซีอันเลร็อกติติละสีลงหงแปงเริงจีปุเตยกเซอร์บริตายซีกิเมเซนละละเป็นดูทุลังเฮมเซอร์บริตปุตาเมเซนนนนิลีแปงเริงบอมละลาตุมตาจิกลจอนทรอกซีเนอร์เกเป็นลินพารุสีเลร็อกลาตุมบังเกอากิอีกทิงโลลาแปรงอากิงอังเดนบังลาตุมเกอากิล็อกจิปันลาดูเบลเฮดีอากิล็อกดูลาเป็นดูร็อกปูบังเกลาตุมเกโกลเด้นบราวน์ในคัลเลอร์โลลาตุมบังเกฟาสต์กรอดโลจิกลจอนทรอกเป็นตาลินพารุสีเลร็อกติติลาซีบิสเนสฟันบุเตลาตุมซีลาไฮอัลลงหงอจัดซีแปงเริงนังปู
0: ตั้งแต่ลาไฮลงหงอิลิตุมินาดิมอัลลงแต่ลงลูกดี
1: ดักดิฟูมาตาลงจี
0: ตั้งแต่ละให้ลงห้องอันนั้นกี่ควันอันล่ะอีจอนลงนั่งลิตุมจอร์จอร์เกมาเตจอร์ปอนเก
1: อาสูนิลีเกนามเกจอนเป็นสุริโพละเป็นอาจักบังเกสุริทร็อกนนลมเกอาวิทซิสเต็มซีปีเดติติลินโพเป็นลินแคปันลบุเตสุริโพละเป็นลินแคปเป็นลินเกรเนียนเดสุริโพระพารุโพลินเกรทอมเป็นลินเกรโพอันลบุเตสุริทร็อกแอนเด
0: ตั้งแต่อิสิลงห้องปังเร่งจีปุโรเตจิกโลจอนก็อันอภิสิจอร์ปนอีกล่ะลาเปียนเตก็อันอลิดดูอีจอนลงห้องลงนังดิตุมจอร์ปนปนเก
1: ลาล่ะลงห้องอปรังซีเกอลิดูนังจีปุเตตุมลาบริดเซเลคชันบังเกอิมพอร์เทนต์พิกล่ะอาทิลาลงห้องจงไว้ปะมีมีปุเตอาลงห้องจงให้เลอันปิโชสิตามีนังทีปีปีเด็ดปุลาซีเซเลคชันออฟบริดบังเกอิมพอร์เทนต์พิกล่ะอาเกนังสดล่ะลาเป็นจอนาลงห้องจงซีตุมมาร์เก็ตเป็นฮิตที่เป็นสุริทร็อกนำลูกปุตังเตลาตุมเช็คโลจอนทร็อกซีเป็นลินพารอยซีเพลงปุอิตุมเช็คโลจอนทร็อกซีอาพิโลเตตุมจอร์เด็ดเมลูอิงเกอัลลีแบงปุโรปเตอิตุมคูปีอันสิกาปิชูมาลาตาหลังนังกอกปออิตุมพีเอฮอร์ซีราเฮนรูซีปัจจุปติลาบังเกเป็นเช็คโลจอนเนอร์เก็บเซอร์เก็บอันเป็นซิลินพารุสีทาร์เก็ตโลเฮลานเลรองปอสิตามีอิตุมคอมเมอร์เชียลฟิตกูดริชตาฮอจัฟฟาตาฮอดิฮุสไลอันสิปัจจุปเตอจอนาลองฮองลองเช็คโลจอนทร็อกซียังบงสุริเครฮินีสุริเครปลีชดเดจิห้องอัศว์บังเกสุริทร็อกล้ออาอันจงซีสุริเครนีครีปลีโจเดตปุติอิตุมสุริเครเนอร์แคปล้อลาเป็นฮัลปุนัดแลงบิลโดจิการินาบิลโดจิสุริอิงคอยลอยจอนเป็นอันเตอิตุมจอร์ลปุติอิตุมสุริอิงคอยรับพอเป็นสุริทองแคปลงจีลาซีเอจอนาลองห้องเป็นสุริพอเป็นสุริแคปอันอัลลีโดจิเชคโลจอนทร็อกซีเนอร์แคปมังบงเป็น
0: ตั้งแต่ละหายลงห้องสิตามีเพเอฮอร์เซราลาปูไฮสตามีจูอีกมา
1: โจโลลาตุมดะไอตุมบีเฮกาโคโคปิซิกาปชูมาลาตุมเฮดีลาซีเปเนโจโลอาโคอังบงไอตุมคาเพรกันปีจิปุตามิเฮดีนินินิทอมโจเรตาไฮสตามิลาโซพิกิอาโคลาตุมอาจารย์อันดาโจโล
0: กาลังดีอาจารย์กาลงฮงกีเทดาปิกปิกอิลิตุมตามิเทกปนลงบนสตามิอาดอกตุมกีอันยิงคันเอ็นเดตตุมตาดูลาซีลาโซคาชิเพรกับพุทธักนังลีทันปัจจินิกจิมา
1: ลาลออาสูอาหุดลาอปอกฮิลองดวายตากิปิดุนอาเกนังสดอาเทอาจากาลงหงเกอปอกฮิลองดกอกปุโลตังเตลาตุงเกเทปามิเมเด็ดปุเทปามิเทคเทเด็ดปุลาซีอปอกฮิลองบังปิดุนังปุยตุลาลออปอกฮิลองดวายปีเดลโลปเตลาลิเวอร์โทนิกบังไตตุมฮอบไตซีแบกพันเกฮดิอิรุยแบกอฟันเกปิดุนังปุอันโลปเตเทบังจิงบาร์ปุเป็นางานาลงหงตุมเกจอนเนียลงหงปังบาร์โลปเตจิกโลจอนทร็อกซียงบองเอจอนอันลงหงบังลินพารุสิเลร็อกเอจอนาลองหงบังเกลินพารุสีเลเลเด็ด 60-70 kg ซีเลชดปุเตลาเกเป็นเดวายปิดุนเดปดเป็นตาไฮโล
0: กำลังดีแต่ไม่ได้เดวายบังปิดุนังงวยปุรับส่ง
1: เดวายบังเกลาอปอกฮิลองเดวายลาเป็นลิเวอร์โทนิกบังกิปิดุนอาเกนังสัตบิสเนสไซน์พันโลปเต
0: ตั้งแต่ละอาปอกพวกฮิลองตัวปูอิลิตุมก็สนหรอปังเทคเทคปอมาตีชินีปอกแก
1: อาปอกฮิลองโดโลปุเตลาตุมอันชูเรจีไลซิโลลาเป็นอาปอกตาเทโออาสนจี
0: ตั้งแต่อิลิตุมตามีเทคปอนลองลงหงตามีอาวูร์ดูดูอาสนตั้งแต่ละโซอาวูร์เกี่ยวกับสนเป็นสีกิลงลงหรออ
1: ิลิตุมอาวูร์เกี่ยวกับลงบังเกี่ยจะทันดามโลปุเตอีซีอาคิสโซโลเจสเมตเกี่ยแอฟริกันสวายน์ฟีเวอร์ปุบังเกี่ยปิดเทลงปะอุ้มพลุบติดยาคิสโซโลลาเป็นลงของตุ้มเกอคิสโซเกอองปาร์ปิอปอกิสโซดูตา

เอลาเป็นอริกังอาลิร์เกลิร์เซงฮันพรอบเกนิมสุริปักอริกังเป็นจิงลิดหอยอารวัวปักเทตันตุนลาเป็นอาชิลุนานัดอิงชิมจอร์อารวัวอักครอกอลงอารวัวเอปักปักอันจอดอารวัวลิร์เซงลาเป็นเนลเลบลับอริกังลาเป็นอารวัวกาชิงลิดเกนิมสุริปักเป็นจิงลิดหอยลาสุอริกังอารวัวเกธารนำพรักเพรบนตาอริกังเกมาสับสู่กับธารนำพรักอสันดุลาพังสัวหันพรบปังพาร์ทางเทเรยังมีลาเป็นอารุอาชิกลูมาลมซีกับปังพาร์อังพาร์อาลิร์เกอาเกลอกหูลาเป็นครีลุเตอาเกฮีอาลิร์ซีเกมันลาพังสัวหันเกเทเรยังมีลาเป็นอารุอาชิกลูมาลมซีกับปะเทอาเทมาสับเวทซีบงลงไวไวอาเทอาลิร์เกอาเกลิร์หิงลาเป็นครีลุเตอักเอกฮีอาลิร์ซีเกมันลาบังโซอาหันพรอบอามูโดอามูมาสับเวทซีบงลงไวไวลาเป็นอาจังไพไพเนมปัวอามูเป็นตาบีมูจดลังนิมสุริปักอามูเป็นชิงบาร์คอยอามูเป็นอารองวังเซตาอารองเควังจุมปิกอามูครีลุเตอามูอาลิร์เกอาเกอฮีซีเกมันเกจอร์เกนัมเกองดุงอันิงคันอัพรังเกลาสัวฮันฮิติกุลัดลาเป็นอักับเพรกับเพรกอลองเกจอร์ลาเป็นเกนามอัตุมาเวบนตานอนมาลอมเกฮิติกุลัดอลองตาเกจอร์ลาเป็นเกนามอัตุมดูคาร์บีอักเฮอัตุมเด็ดเลลาสัวอาฮันเกจอร์เกนามลาเป็นเกจูชดกะลีอักับเพรกอักเฮอัตุมตาจอร์นามลาเป็นชูเกจอกดุนนางจีอสวนมุงหันพรอบอาหารอลงเกจอกดุนนางจีเกอกับเพรกอาหารอลงเกจอกดุนอสนซีจอกดุนนางจีอิงตีเกจอกดุนเวกนางจีอิงตีเลจอกดุนเดเตชูเมเมลาเป็นเคลัมดักเคลัมตัมอาวัตซีลองรองจีลาซีอิงตีเกจอกดุนเวกนางจีลาเป็นอันปาร์ตาปัจจุเมมุจจีพุลเตมันทูเนมโปเฮฮุยตาเกชูเมชิดอันเกจอกดุนนางจีกิตุนังจีอารอนฮันพรอบอาหันเกกามอยอาหันบินงคลีเซตาอิงมอยเมลาเป็นคลังดังตาตุนเมคลังดังซีกิตุนอตุมเกองอังจอกตาจอกลาเป็นเปนังอันอังปังตาจอกลาเกเครอดซีกิตุนังจีรอดเรเดตเซตากิตุนเกตุนเมเครอดลาเป็นเครอดเรเซตาอาวัดเกเชเปรกเปรกกิตุนเปนังอันอาร์จีปาดิงนังจีเป็นังอันคิตุนอาร์จีปดิงซีอาลังปะเทบหอยนังจีคิตุนอาลังเทบหอยลุเตเคเมนปะเมกะอังเทกลุลาเป็นอังนิมตะเกจูเมเซนอังนิมมาเตคานิมพรูจินอังนิมอสันซีอิงนิมลงจีคิตุนอาฮุดกังวุยดุนอับตายปะองมุจดนังจีลาเป็นเกจอกอสันอามุงตาปะชิงวุยปะเมกะนังจีลาบังโซฮันเคเมนดับพรังอาหันคิตุนอาร์จีปัดดิงอุตังไอตานางเนลาเป็นคิตุนอลังตาปัทเทบหอยเฮเดตาจอกคิตุนปัมเมนดอบลุเตอาวัตตาเชเพร็กเชจีคิตุนอาร์จีปัดดิงโอลาเป็นปัดดิงโอเฮเดตเซตาอาวัตเกอาเกทอร์อาวัตซีลองจีคิตุนคาปัสเนนางจีอารอนลาซอนเฮลูเกจูเมจิตอาร์บูฮันพรอบอังจอกอังคอร์มาเตเกจูเมจิตอาร์บูอันเกตุนเมลาเป็นชูเมอังจอกลาเป็นอังปังเซตาลาเกกังดุกรอบอาหันอังปังเซตาอิงมอยเมเดตตาจอกอิงมอยเดตเซตาตุนเมอังจอกเกกาลังดังคิตุนซีคิจูเมอาจหากาตุมเกจังทูเป็นตาอารนูกาลังดังกังมอยคิอุบกังทูคิมุงลาเป็นจังทูเป็นตาอารนูเมคิตุนเกอาลังชีเจพินเป็นคิจูเฮโลเอออกเอพรานอพันเคเมลาเป็นอาวัตตาเคดูอาลังชิพักพุลุเตอาวัตบินงเคจุมเดจีคิตุนอาลังชีเจเดซีจูนังจีอาร์โวเฮเวงรูปรูปตาจอกเฮเวงรูปรูปเดเดตาจอกบนตาลังจัมปาเมกานังจีคิตุนอาปอร์ปาดูเอเดตเซตาจอกเมนดาพรังอากาเพรกอสนามุงปังวยดุนเดเดตเซตาจอกบนตาอิงตีลาเป็นเนมโปเกจอกดูนังจีพามันพามิกาโลเตอาหัวตาเบรกมุชจีลาเป็นกิจุตาชูเมมุชจี